คืนนี้ต่อกับอากาศวันจุ๊ยกับวันจุ๊บจิสไปวีบอนวีเมกะเฮิร์ตเซฟเอ็มแบนต่อปรากฏกิจวิรวัยน่าอุยอนิสชลาวกิปรากฏอยู่ประตูอิมดักขึ้นอุบลัยเดปอยชกุดกับโปรแกรมกิรวัยยี่รอบในบลัยเฮต่อกิรวัยเจนเตียกิรวันจุ๊บน่ากับอากาศวันจุ๊ยแต่กับตัวนี้ปอร์น่ากับสเตชันของอีกอากาศวันจุ๊ยวันแรกอันกับจุ๊บสากับโปรแกรมกิรวัยยี่รอบในบลัยเฮต่อกิรวัยฮินดีถ้ากันนี้โปรแกรมเอ็มปนับจุ๊บอีรวัยน่ากับอัลบั้มเทเรบินาคำจูเล่เอมิรวัยน่าวดายันดีเราตัวสุดังยังกันนี้โปรแกรมฮันดีปอร์เอ็มปนับจุ๊บอีรวัยน่ากับอัลบั้มเทเรบินาอีรวัยปุ๊บจุ๊บเทเรบินาฮัดเดนเอเตวันปนโบนอีรวัยว่าอาริปุ๊บจุ๊บคุชีเฮ